ชีก็อาร์มอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุงบอลไอ้ดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุกเทลานมาก็จักยาบ่ไอ้ลานบุญมุ่นแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาอตัวบักมันทอลจักละบักดวงกาวยาวยาวนาดาดาดวนดวนซุนก็สอกโอ้พุงที่เอกเรียเวียนไว้เชียนบากขมรักลาวที่พุงดาวกรันงานเก่าไว้นิ่งเก่านิ่ง

ดิโดกเจดเลเกดระดิโดกบาคูรกายไดพี่นี่ไม่กยอมตอมทอละมอลาเออระเวเอียหนอมอละมอบอบึงกำลังโดงจิรังปีนปลายได้ตุยปลาจิรังอากุงโคยเดอระเวก็ละก็ตะก็ละยิงบักก็บักจิงตลายกะกังบึงกำลังละก็จิงจิมตุยจิมลามลาม